สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรไกรกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาบุคลากรเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครอง
และการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชสุริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

The Supreme Patrick, Abbot of Rajabhapitsatit Mahasimaram Temple, Sumdet Pratirayan Muni from Tep Sarin Trawad Sim Temple, Sumdet Praputajan, Dry Mid Vidyaram Temple, Sumdet Pramahatirajan, Prajet Upon Vibun Mankla Ram Temple, Sumdet Pramahawirabung, Rajabhapitsatit Mahasimaram Temple, Sumdet Pramaharajamunkun Muni, Dry Mid Vidyaram Temple,สมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์พระศรีมหาธาตุเทมโพสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีสุทัศน์เทพวรารามเทมโพสมเด็จพระพุทธวชิรากรราชภาติการามเทมโพแอนสมเด็จพระวชิระรัตมะโมลีฟรอมปากน้ำเทมโพ The sermon today will be delivered by พระพรหมบัณฑิต The Abbot of Wat Prayun WongsawatAnd there will be the congregation of four monks chanting the prayers following the royal sermon. There are honorific monks from Prayun Wongsawat Temple.

นาสายะปริตังครูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังครูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังครูธะมังคลัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด
สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยนายนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ
ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัว

เรื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผล

ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: Good morning. It's 5 a.m. in the Kingdom of Thailand. This is the Radio Thailand English Language Service, brought to you by the Government Public Relations Department, broadcasting from Bangkok on FM 88 MHz from 5 a.m. to 1 a.m., bringing you quality news, updates, features, special programs, and relaxing music all day long. We wish you a very good day, and thank you for staying tuned to FM 88.
1: Bangkok's favorite international music station, Radio Thailand, FM 88.
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
3: ตอนพวกนิกรณแตกกันก็สมัยนั้นนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิกรณนาถบุตรนั้นพวกนิกรณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วหรือถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรแม้พวกสาวกของนิกรณนาถบุตรที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายกลายความรักรู้สึกต่อใจในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรทั้งนี้พระธรรมวินัยที่นิกรณนาถบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเรื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัย Now at that time the Nikandha Nathaputta had recently passed away at Pawa.With his passing, the Change ascetics split, dividing into two factions, arguing, quarreling, and fighting, continually wounding each other with verbal daggers, saying, "You don't understand this teaching and training. I understand this teaching and training. What?You understand this teaching and training? You are practicing wrong. I am practicing right. I stay on topic. You don't. You said last what you should have said first. You said first what you should have said last. What you are thought so much about has been disproved. Your doctrine is refuted. Go on. Save your doctrine.' You are trapped. Get yourself out of this if you can. You would think there was nothing but slaughter going on among the Jain ascetics and Nikanta Nataputta's white-cloth lay disciples were disillusioned, dismayed, and disappointed in the Jain ascetics. They were equally disappointed with a teaching and training so poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha, with broken monument and without refuge. Ranan, then Brasaribut, ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิครณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครณนาถบุตรนั้นพวกนิครณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยมีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัยท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ส่วนพระธรรมนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายThen Sariputta told the mendicants about these things. He went on to say, "That is what happens, reverence, when the teaching and training is poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully enlightened Buddha. But this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans." สังคีติหมวดที่หนึ่ง 1. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีอายุธรรมะหมวดละหนึ่งประการนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย And what is that teaching? There are teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย What are the teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food. All sentient beings are sustained by conditions.These are the teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time.That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่สอง Tools ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือ1นามสองรูป1อวิชชาความไม่รู้แจ้ง2ภวตัณหาคือความทะยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะ1. ภวทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพ 2. วิภวทิฏฐิ คือความเห็นเนื่องด้วยวิภพ There are teachings proved by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped into? Name and form. Ignorance and craving for continued existence. Views flavoring continued existence. And views flavoring ending existence. ข้อที่หนึ่ง อหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาป 2. อโนตตัปปะคือความไม่กลัวบาป 1. หิริคือความละอายต่อบาป 2. โอตตัปปะคือความกลัวต่อบาป 1. โทวัจจสตาคือความเป็นผู้บ้ายาก 2. ปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตร 1. โสวัจจสตาคือความเป็นผู้ว่าง่าย 2. กัลยาณมิตตาคือความมีกัลยาณมิตร 1. อาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปัตติบุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ Lack of confidence and prudent Conscientious and prudence Being hard to abomination and having bad friends Being easy to abomination and having good friends Skill in offenses and skill in rehabilitation of offenses ข้อที่9สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติหนึ่งสมาปัตติวุฒฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสองข้อที่10ธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่งและมนสิการกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการสองข้อที่11อายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะหนึ่งและปฏิจจสมุปบาทกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทสองหัวข้อที่12ฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะหนึ่งอัฏฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะสองข้อที่13อาชวะคือความซื่อตรงหนึ่งลัชชวะคือความละอายสองข้อที่14ขันติคือความอดทนหนึ่งโสรจะคือความสงบเสงี่ยมสองข้อที่15สาคัลยะคือความมีวาจาอ่อนหวานหนึ่งปฏิสันถานคือการต้อนรับสองข้อที่16อวิหิงสาหนึ่งคือความไม่เบียดเบียนและโสชยะคือความสะอาดสองข้อที่17มุทธะสัจจะคือความหลงลืมสติหนึ่งและอสัมปชัญญะคือความไม่รู้ตัวสองข้อที่18สติคือความระลึกได้หนึ่งและสัมปชัญญะคือความรู้ตัว2ข้อที่19อินทริเยสุอกุตตทวารตาคือความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนอมตัญญุตาคือความไม่รู้ประมาณในการบริโภค2ข้อที่20อินทริเยสุคุตตทวารตาคือความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนมัตตัญญุตาคือความรู้ประมาณในการบริโภคสอง Skill in meditative attainments and skill in emerging from those attainments Skill in the elements and skill in attention Skill in the sense fields and skill in dependent origination skill in what is possible, and skill in what is impossible, integrity and scrupulousness, patience and gentleness, friendliness and hospitality, harmlessness and purity, lack of mindfulness and lack of situational awareness, mindfulness and situational awareness, not guarding the sense doors and eating too much, guarding the sense doors and moderation in eating. ข้อที่21ปฏิสังขารภละกำลังคือการพิจารณา1ภาวนาภละกำลังคือการเจริญ2สติภละกำลังคือสติ1สมาธิภละกำลังคือสมาธิ2สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ1วิปัสสนาคือความเห็นแจ้ง2สมถะนิมิตคือนิมิตแห่งสมถะและปักขะนิมิตคือนิมิตแห่งความเพียร2 The power of reflection and the power of development. The power of mindfulness and the power of immersion. Serenity and discernment. The foundation of serenity and the foundation of exertion. ข้อที่25ปักขะคือความเพียรหนึ่งอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านสองข้อที่26สีลวิปัตติคือความวิบัติแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิปัตติคือความวิบัติแห่งทิฏฐิสอง27สีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิสอง28สีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิสอง29ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิหนึ่งและยะถาทิฏฐิปทานะคือความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสอง Exertion and not being distracted. Failure in ethics and failure in view. Accomplishment in ethics and accomplishment in view. Purification of ethics and purification of view. Purification of view and making an effort in line with that view. ข้อที่30สังเวชนิเยสุฐาเนสุสังเวคะคือความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจหนึ่งสังวิคสะโยนิโสปทานะคือความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจสองข้อที่31กุเลสุธัมเมสุอสันตุติตาคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งปทานัสสมิงอปติวานิตาคือความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรสองวิชชาคือความรู้แจ้งหนึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นสอง33ขยะญาณคือความรู้ในการสิ้นกิเลสและอนุปาทานญาณคือความรู้ในการไม่เกิดกิเลสสองท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Inspiration and making a suitable effort when inspired by inspiring places. To never be content with skillful qualities, and to never stop trying. Knowledge and freedom, knowledge of ending and knowledge of non-arising. These are the teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. สังคีติหมวด 3 Trees ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by three that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite this in concert. What are the teachings grouped by three?ข้อที่หนึ่งอกุศลมูล3ได้แก่อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายและอกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูล3ได้แก่กุศลมูลคืออโลภะคือความไม่อยากได้กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต3ประการได้แก่กายทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต3ประการได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก3ประการได้แก่กามวิตกคือความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทและวิหิงสาวิตกคือความตรึกในทางเบียดเบียนข้อที่6กุศลวิตก3ประการได้แก่เนกขัมมวิตกคือความตรึกในทางออกจากกามอภยาปาทาวิตกความตรึกในทางออกจากพยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่7อกุศลสังคปะ3อย่างคือกามสังคปะความดำริในทางกามพยาบาทสังคปะความดำริในทางพยาบาทและวิหิงสาสังคปะคือความดำริในทางเบียดเบียนข้อที่8กุศลสังคปะได้แก่เนกขัมมสังคปะความดำริที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสังคปะความดำริที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสา

ได้แก่เนกขัมมสัญญาคือความกำหนดหมายที่ปลอดจากกามอัพยาปาทสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากการเบียดเบียนสังคีติหมวดที่หนึ่ง Once ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุกราชาโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุธรรมะหมวดละหนึ่งประการนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย And what is that teaching? There are teachings grouped by one that have been rightly explained.By the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happinessof gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย What are the teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food. All sentient beings are sustained by conditions.These are the teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time.That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่สอง Tools

0: ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือ1นามสองรูป1อวิชชาความไม่รู้แจ้ง2ภวตัณหาคือความทยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะ1ภวทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพ2วิภวทิฏฐิคือความเห็นเนื่องด้วยวิภพ There are teachings proved by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped into? Name and form. Ignorance and craving for continued existence. Views flavoring continued existence. And views flavoring ending existence. ข้อที่หนึ่งอาหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาป 2. อโนตตัปปะคือความไม่กลัวบาป 1. หิริคือความละอายต่อบาป 2. โอตตัปปะคือความกลัวต่อบาป 1. โทวัจจสตาคือความเป็นผู้บ้ายาก 2. ปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตร1. โสวจัสสตาคือความเป็นผู้ว่าง่าย 2. กัลยาณมิตรตาคือความมีกัลยาณมิตร 1. อาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปัตติบุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ Lack of confidenceand prudent, conscientious and prudence, being hard to admonish and having bad friends, being easy to admonish and having good friends, skill in offenses and skill in rehabilitation of offenses. ข้อที่เก้า สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติหนึ่งสมาปัตติวุตฐานกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสองข้อที่สิบธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่งและมนสิการกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการสองข้อที่สิบเอ็ดอายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะหนึ่งและปฏิจจสมุปบาทกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทสองหัวข้อที่สิบสองฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะหนึ่งอัฏฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะสองข้อที่สิบสามอาชวะคือความซื่อตรงหนึ่งลัชวะคือความละอายสองข้อที่สิบสี่ขันติคือความอดทนหนึ่งโสรจะคือความสงบเสงี่ยมสองข้อที่สิบห้าสาคัลยะคือความมีวาจาอ่อนหวานหนึ่งปฏิสันถานคือการต้อนรับสองข้อที่สิบหกอวิหิงสาหนึ่งคือความไม่เบียดเบียนและโสชยะคือความสะอาดสอง ข้อที่17มุตตะสัจจะคือความหลงลืมสติหนึ่งและอสัมปชัญญะคือความไม่รู้ตัวสองข้อที่18สติคือความระลึกได้หนึ่งและสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสองข้อที่19อินทริเยสุอกุตตะทวารตาคือความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนอมตัญญุตาคือความไม่รู้ประมาณในการบริโภคสองข้อที่20อินทริเยสุคุตตะทวารตาคือความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนมตัญญุตาคือความรู้ประมาณในการบริโภคสอง Skill in meditative attainments and skill in emerging from those attainments. Skill in the elements and skill in attention. Skill in the sense fields and skill in dependent origination. Skill in what is possible.And skill in what is impossible, integrity and scrupulousness, patience and gentleness, friendliness and hospitality, harmlessness and purity, lack of mindfulness and lack of situational awareness, mindfulness and situational awareness.Not guarding the sense doors and eating too much. Guarding the sense doors and moderation in eating. ข้อที่21ปฏิสังขารพละกำลังคือการพิจารณาหนึ่งภาวนาพละกำลังคือการเจริญสองสติพละกำลังคือสติหนึ่งสมาธิพละกำลังคือสมาธิสองสมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ1วิปัสสนาคือความเห็นแจ้ง2สมถานิมิตคือนิมิตแห่งสมถะและปักขะนิมิตคือนิมิตแห่งความเพียร2 The power of reflection and the power of development The power of mindfulness and the power ofImmersion, serenity, and discernment, the foundation of serenity, and the foundation of exertion. ข้อที่25ปักขะคือความเพียรหนึ่งอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านสองข้อที่26สีลวิปัตติคือความวิบัติแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิปัตติคือความวิบัติแห่งทิฏฐิ2 27สีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีล1ทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ2 28สีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีล1ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิ2 29ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิหนึ่งและยะถาทิฏฐิปทานะคือความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสอง Exertion and not being distracted Failure in ethics and failure in view Accomplishment in ethics and accomplishment in view Purification of ethicsand purification of will, purification of will, and making an effort in line with that view. ข้อที่30สังเวชนิเยสุฐานเนสุสังเวคะคือความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจหนึ่งสังวิคสะโยนิโสปทานะคือความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจสองข้อที่31กุเลสุธัมเมสุอสันตุติตาคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งปทานัสสมิงอปฏิวานิตา คือความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร2วิชชาคือความรู้แจ้ง1วิมุตติคือความหลุดพ้น2 33ขยญาณคือความรู้ในการสิ้นกิเลสและอนุปาทานญาณคือความรู้ในการไม่เกิดกิเลส2ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ2ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Inspiration and making a suitable effort when inspired by inspiring places. To never be content with skillful qualities, and to never stop trying. Knowledge and freedom, knowledge of ending and knowledge of non-arising. These are the teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. สังคีติหมวด 3 Trees ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by three that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite this in concert. What are the teachings grouped by three? ข้อที่หนึ่งอกุศลมูล3ได้แก่อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายและอกุศลมูลคือโมหะความหลง2กุศลมูล3ได้แก่กุศลมูลคืออโลภะคือความไม่อยากได้กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต3ประการได้แก่กายทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต3ประการได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก3ประการได้แก่กามวิตกคือความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทและวิหิงสาวิตกคือความตรึกในทางเบียดเบียนข้อที่6กุศลวิตก3ประการได้แก่เนกขัมมวิตกคือความตรึกในทางออกจากกามอภยาปาทาวิตกความตรึกในทางออกจากพยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่7อกุศลสังคปะ3อย่างคือกามสังคปะความดำริในทางกามพยาบาทสังคปะความดำริในทางพยาบาทและวิหิงสาสังคปะ คือความดำริในทางเบียดเบียนข้อที่8กุศลสังกัปปะได้แก่เนกขัมมะสังกัปปะความดำริที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสังกัปปะความดำริที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสังกัปปะคือความดำริปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่9อกุศลสัญญา3ประการได้แก่กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกามพยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาทและวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนและข้อที่10กุศลสัญญาได้แก่เนกขัมมสัญญาคือความกำหนดหมายที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากการเบียดเบียน3 unskillful roots greed hate and delusion 3 skillful roots non greed non hate and non delusion 3 ways of performing bad conductby body, speech, and mind. 3 ways of performing good conduct, by body, speech, and mind. 3 unskillful thoughts, sensuality, malice, and cruelty. 3 skillful thoughts, renunciation, goodwill, and harmlessness.3 unskillful intention, sensuality, malice, and cruelty. 3 skillful intention, renunciation, goodwill, and harmlessness. 3 unskillful perceptions, sensuality, malice, and cruelty. 3 skillful perceptions, renunciation,goodwill and harmlessness. ข้อที่11อกุศลธาตุ3อย่างคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามพยาบาทธาตุได้แก่ธาตุคือพยาบาทวิหิงสาธาตุได้แก่ธาตุคือวิหิงสากุศลธาตุ3ประการคือเนกขัมมธาตุอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามภพรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพและนิโรธาธาตุได้แก่ธาตุคือนิโรธข้อที่15ธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือหีนธาตุได้แก่ธาตุอย่างหยาบมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางและปณีตธาตุได้แก่ธาตุอย่างประณีตข้อที่16ตัณหา3อย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัณหา3อย่างอีกในย่านหนึ่งได้แก่กามตัณหาคือความอยากในกามภพรูปตัณหาความทะยานอยากในรูปภพและอรูปตัณหาคือความทะยานอยากในอรูปภพตัณหา3อย่างอีกในย่านหนึ่งคือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธาตัณหาคือความทะยานอยากในความดับสูญข้อที่19สังโยชน์3อย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพัตตปรมาสอาสวะ3อย่างได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา3 unskillful elements, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful elements, renunciation, goodwill, and harmlessness. Another three elements, sensuality, form, and formlessness. Another three elements, form, formlessness, and cessation. Another three elements, lower, middle, and higher. Three cravings, for sensual pleasures, to continue existence, and to end existence. Another three cravings, sensuality, form, and formlessness. Another three cravings, form, formlessness, and cessation. Three fetters, identity view, doubt, and misrepresentation of percepts and observance. Three defilements, sensuality, desire of continual existence, and ignorance. ข้อที่21พบสามอย่างคือกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามาวจรรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรข้อที่22เอสนาคือการแสวงหาสามอย่างคือกามเมสนาการแสวงหากามภาเวสนาการแสวงหาภพและปรมัจจริเยสนาการแสวงหาพรหมจรรย์23ความถือตัวคือวิทาสามอย่างคือถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24กาละคืออัตถาคือเวลาได้แก่อดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาลอันตะคือส่วนสุดสามอย่างได้แก่สักกายอันตะได้แก่ส่วนสุดคือสักกายส่วนสุดคือสักกายสมุทัยและส่วนสุดคือสักกายนิโรธข้อที่26เวทนาสามอย่างได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา27ทุกขตาสามอย่างได้แก่สภาวะทุกข์คือทุกข์สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป28ราศีคือกองได้แก่กองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนข้อที่29ความมืด3ประการได้แก่เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการ
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the BuddhaOver here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญFrom Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี